0: tình bà cá chế nan hàng bà cọ bà trăng tài vẽ bà tôi bà trộn nghe tôi giữ tài bà cá kèng khả năng cái chép bà về lèng cái chép hàng mẹ dùa bà mau tù dùa khả năng cơm nuôi nghe bà dùa còn anh ấy mẹ dùa nuôi nghe bà mau bà chào bà cọ bà trăng bà trăng dùa giữ rai bèn bà cá tôi tài bà cá trộn bà trộn trăng bà tôi trăng kèng bà cốp trăng bà địch luôn tài tôi chị kèm ta nà bruya ya treo mò bố tàn tà rùa hàng bò plei kla kè chép vết nếc bàn chua kà nạ plei tùm qua lươn tà nạp bài chà ra. Anh em về học bình kỳ dốt mang hơi plan nghệ bà chinh công nghiệp hơi chè kỳ giả đấy nuôi nghệ bà rác lạc bà chinh rê trèm kỳ nèm cung bà chinh mang kỳ giả đấy trèm kỳ nèm thêm mỡ nèo hòm hàng nôn lễ hát tùm tà lời bột nèm ác mang bà rác nghe nè nèo mỡ bố vẹ lễ mang tùm chợt bà rác kỳ trạp dự sát dù à kỳ nôn bà rác tù plin kỳ bà rác nèm ác kỳ chép nghệ bà rác bù dụ kỳ nông kỳ lễ bà rác bà chèo trẻ kỳ đi phèn mỡ tù lễ trẻ nế kỳ chép cung dù anh em trù kỳ giả đấy đang kết chép chân bàn chua cả dập núi muôn đồng hẹp hai nay mau tới chiều về thao tới lại hội trúc mau biểu bạc hàng cả cả cát mang nghĩa bựa hạt cao cần hiểm vàng bình kỳ yết trăm chiếc tu lèng hàng bằng măng anh hiểm vàng bình kỳ yết công ty bạch châu trèm sĩ tử bé hàng mẹ bầm mốt keo nà hoài nhân bởi phường hoài nhân tây lễ anh ấy trù chuột nghệ bạch chiên nà bạch tép hàng tươm tà trèm sơn kê tùy nghệ bạch ra mừng keo măng bạch nghệ bạch chiên lù trèm mái trúc mau bôi keo hàng chuột nghèn bạch tụ mẹ bạch kèng rạc rạc cách cơ sà tốt mẹ plâu chòm núi nghệ bạch kẹt tùy mau tờ bà mên tôi non nềm trù tù plên phôn nê trèm mái bạch kê bôi bàn bòi bàn tiếp bà tùm trèm kè nèm rạc nèng mà ác hà tùm tà trèm râm hàng nôn kèng cầm nuôi nghĩa bòi nghĩa dứa kè chép cho bà cá về bà kèng bò chèn ây dòng bùi bảy công nhân công ty bà châu trèm sĩ tà bé mẹ bà mốt kèo nàl hoài nhân bà thao ở bên công nhân liên cờ nghệ dự chờ bà cả nàng ác rút hàng khôm bộm tà trọng nil khen chất tàng ngàn và tên mừng hiệp rác trầm mái liên cờ mau chỉ khen bà khen dù hạt nôn yên ở tươi đang bàn trừa lâu anh ấy nghệ rác bộp lý đá xít bời đã anh em trù nghĩa bà chinh bà bố hội cò bột nàng mà ác nghĩa bà bà trúc màu mà rìm rồi bàn tràn tật tiết bộ màu thao hàng cà xèm leng bộ màu tuy bà cậu bà chinh hàng một nèo nghĩa bà mong thôn sở bò trupan tốt trupan mang tràn tà nà là tòa mẹ hàng nghĩa bà chinh tà trèm mẹn bà chinh hợp tác xá nghĩa bà chinh bà tàu mẹn bà chinh bình đề bơi phường hoài nhân bắc rẽ này màu sarato span pro me chom núi mút tâm tràn bật lệ phàm hang làm pro span pro chom núi nghĩa pro tay mẹ chan tuổi mẹ bà tàu lễ chuột pro cất ráo qua nay nghĩa pro tân áp hội cờ trâu màu lu tay bột nèm ác rúp hạt cà rác dừa trèm mái bà tàu cất thế bui hàng chừa nghìn nghèo con non bởi tùm qua nay oạ cái tết khoe đập đầu mình bù té bè bờ tèn trèm rim rêu vang tràn liền hội cờ trúc mau cà cát tật té núi nghĩa bữa buộc đèn bù té bù nghệ dữ ở vang tràn kỹ thuật doạn non bữa thao lâu tay hội trúc mau mương nghĩa bờ chiên tuy mau hợp tác xã liền dùm miệt cao thế huân cái em khoa hợp tác xã nghĩa đằng mà bờ chiên bờ tàu miền bờ ra bình đề bờ thao mẹ mự cậu thôn hợp tác xã bà cậu bà chinh trẻ bà chồng hạt nèng mà ác nghĩa bà cậu rèm bà tóc binh mươi thảo lúc nghĩa dữ cho bà cá hạt nèng mà ác ngọc lùng hâm hàng nôn kê chép giáp hạ rạc bà khen bà chăng bàn chua dữ hạ rèm bà cá cầm nửa nghĩa bà lễ kế bà cậu nói kê chép hạt nèng mà ác nghĩa bà bà hợp tác xã yên phạm văn công nhân quá bà tàu hợp tác xã nghệ bà chinh bà tàu mèn bà kra binh khê bà thảo rất nhiều cơ bà rẽ tù trọc lèng mẹ dòa trầm mái rìm thôn yên ở tươi tụ tùy rèm bà tóc kết nèm ác bà nghe tùy bà rẽ dọc về bà kèng rốc hàng trọ đồn tức hộ nil dòa non yên ở tươi đang bà rẽ chờ nghệ bà rõ bà rõ tà lời trục sát mang bà nghe สิตรดาเปรย์บุตะเตียงเมืองตึมตะลอยหุยตมาตะลอยเท่ายับมังระปะแกงเมาตุยะระการกัดเงียบเปรย์ถุยปะแกงยอดนอนมังเปลี่ยนเงียบเปรย์แกรเนียงอักเงียบเปรย์ทนตรโปตุลเนมห้างนันปะตึมปะปลิเปรย์เวลแรงห้างปะอิทโลงตะลอยตุยะเปรย์กนวะรัดเนียงอักเงียบเปรย์มังรนุกทนมรอตะลอยแกงปะตึมเรบุยุกนังกะปะตื้อยมังเปรย์เจ้าปะกะเมื่อตุเละตะลอยปะปลิกะตางมังเท่าลูกห้างเปรย์แงอันนุนเละตะลอยตุแม่ปอเท่าหุยกะตุเมาแม่ยัวก็แงมังเวแรงห้างกังจิแกนตะลอยตุซัดแม่อนานุยเงียพนอมังยับเปรอะแงปะจิงระเกียวมงนนบรึปะกุปะจิงอันนี้เงียเปรอะแนวอักปะกุปจันกะยาดิอันนี้ตรูดังกะเจ็บมังไรเปลี่ยนเปลวมุ่งปรุงเฮปตะไลเจรมุ่งระไปห่างปรุงเฮปประเดรูปยาลาเก่าปิจุปิบันไอปนี้กินมิดแวบิงกยุตตะเมนจิกะตะเมื่อบ้านปุบเกลมังมุ่งปรุงเฮปไรตะเตย
1: นอระเยวระตุบุนรปนารดังเบาปังระเยวประตารูปยาลาย
2: นอระเยวระตุบุนรปนารดังเบาปังระเยวประตารูปยาลาย
1: ก็คู่ก่อนปลีปังเดบอลคราเปย์ก่อนปลีปังเดบอลมึงตะจอมประตบุนรบนารดังเบาปังริโยตารูปยาลายเออก่อนปลีปังเดบอลบริการปลีปันตะปลีดอนกระเจงเปิมแจงดังเวลังตะกุมตะตอมดังจิงเกวนตะจิงฮัตต้อยริมคูลเปิมแจงริมตะจอมเปิมแจงหลังใจกีถวดนาวนอกตะจอมเปิมแจงกิดกลอทบตะยุงรอบเล็บลำตะปลีมีโตลำมังจัลทางเอลำเรียวระตบุนารดโรฮัตอยมินบาตะตองเปิมแจงลำจารยนอปิงประตูก่อนปะเลยปังเดบูลฮัตอยเมืองใบบังไงจอแจงเปิมเกี่ยวกว่าหอบกีทวดสะดังดักปรุยรูตะปอฮัตตุยนอตะจอมรอยเวลังจึงเงิมปราณอันริมบังไงเดใบบัตระดาโรลังเอกะสะดังวะตังกันเบิมปะรำลมกับปลาเปิมแจงตั้งไอ้คราวเปยก่อนปะเลยปังเดบูลฮัตอยเมือง
3: ประเกตนาจิตดำไข่ดำบันนิจางอุยบานยาเยินจาสลายเพิงเปลือกูเพาะกระตาอุยบานยาเจรจาเงินติทันลิกและประเกตมังเขากรมเมืองรอยตะบุกาตรองตะลิกเปิมจางฮเมตมิงประเกตตรองจางเลหุยเรจวาเพราะยอดสว่างเตงวินปังอนันตรองเรจวาจโรฮตอยกระโกงได้เขากรมเดตังมัดประเกตอันนี้ลังฟันหัวเทท้าวปังจุลิกเรื่องอันนี้เฟลังเดบเบิมประกาศอุยบานยันยันเพิงเปลือกูได้ต่างมัดทริปนิกฮะต่อยจาง
4: ตะตรองประกาศเลหุยเรจวาเปราะจอดสร้างเตงวินปังอนันตรองเรจวาโจฮะต่อยกระกุงยัวกองตีตักเงียบกรีนวอกปังกองตีพัดบ่าวอังตะเล็กตุกัดฮะต่อยประกาศดังตรองกรองลุยได้อุยบานยันยันจาร์จะไล่ดังกระจัดที่รอยตะบุกบดมังหาวกรมตุ้ตาเอเปิมจางตะรุปง่ายเปิมจางวัดที่บดประกาศตนจริงจริงอาจิกรกงจัดเจปังมีเฮงปังง่ายสว่างตาระปังคุลจอดสว่างจัดเจคุลประกาศตรองจางตะบอกอดินเปิมแกะดังจีมัดปังง่ายตะติงลังตังเส้นจิตกลาเรียงตรองจางฮะต่อยริมจันในเดจวยักเติมปรุงริมอันจางรอยอันปัดเปิมจางไฮเมดมิงไว้เดย์ตะบบเมนโซตนาตามมะคลอยตรองตะรุคุลประเติบอกรมปังประกาศตะลิกจิมตะเนออันนี้เดเบิมดึงกระจัดอกรมดิดังคุลตรองตะปะกองตีตั้งเงียบหิวหันกรีนวอกปังกองตีพัดบ่าวอังอันนี้จางตะกัดฮะต่อยประกาศตรองตีตีนลอยตะลิกจะตรองจางไฮเมดมิงพยานประกาศเกี่ยนอกตุ๊บลีประกาศบทตุ๊ยไข่ดำสนามบาร์โปบาจิโตรทอยเละเกี่ยกับชัดประเติมปรุงอเป็นประกาศตรองจางบทตุ๊ยไข่โตรสนามบาร์โปบาจิโตรวัดได้เทมพยานเปิมแก่ดังริมตะนออันนี้กีทวดประกาศประติบประติบกับชัดหตุ๊ยวัดทีเวลังแม่วะจะดึงปังเลื่องเลี่ยมตะตรองจ่อสว่างประตูมังหอกกรมพอกระตาอุยบานยันยันจาระเวียนทิไทลิกอัฐยปัญญลังกระจัดหันลึกตรองประกาศเลหุยตอกปราณตรองประกาศอัฐยได้เปิมแก่ลึงเลียมกะฮะไกเอ้อเปิมเกี่ยมตรอมจันเวลังเสดงกิจการฟันหะจอสว่างดังนอกอัฐยลังฮาเลนปยานประกาศอันตรองมะตอเบลฟห้ามตรองตะปะพอกระตาอุยบานยันยันจาระคงรอยตะบุระดาเปิมจางฮาเรโอเต็มมะตอเบลฟเมฟะอัฐยอินิจางประกาศตรองเตตินปังทิพย์อินิจางได้เปิมแตงควา ងទៅកាត់ហតៃរុះរុយតបុះគៀកចិត្តបកររដាលំណោះទៅក្លះអសងរដាពើមចាំងពើមគៀកបញ្ញានពើមកេះដាងប៉ាំងត្រីមត្រងចាំងដឹងណោះគេចិត្តខាន់នេះដាំងត្រង់បកររចោះស្វាងគូដេអ៊ុយបាននិយាយចារពើមគៀកបញ្ញាឡាំងគៀកចិត្តពេលឡាំងស្ដឹងតបលេប៉ាំងឡាំងព្រោះវ៉ាន់ហ្វាមេវ៉ាក់ត្រង់ជីងទីប៉ាំងកញ្ញាំរុយតបុះរូបត្រៀងទៅកាត់ហតៃហាំស្នាំតម៉ាំងឡាំងទេដាក់យ៉ាឡៃបារ៉ាបោបាជីត្រូ
2: อันนี้จะยังยลายตะบกอากรรมประตำเลืออันนั้นลองวัตยุรยองรำปังอตกจินีลำเปิมจางตะอันนับตะดองเมฟะตะติกตะมามตรำเดตบลิเลือตะเรียงโดยอากรรมตะบลิมีเปิมจางจะยกเยอะจียงประตำริมนั้นลองเดกยะกิงเตกจุงเพราะไทยเละลองสับเลยลองประกังลองสะดวงเปิมปลายปังหลายยอดดังปรุงสนามตู้ต่างเอจะเปิมจางเลยตะบลิลายดำระบอเฮกตาลำประตำจียงประตำริมนั้นลองเดกยะกิงเตกจุงเรียบวะเยเราจะบัดละคะแนนกันเอาเริ่มสนามปังเลือดเนาะนี่เปิมจางปรุงอาลุยอันแยกยกจะในตะกุมปังไอจอยังอาตักถูยกปังตอบเด็บต้องกับลาฟาต่อพางอังตะจองตะบลิลองประตำอึกซิตะกอบอาตักกระจะตะมามจำเริ่มมิงหลักเตเปิมจางมะอุยสะดึงตรองยักอันนี้มาตรองมาจันอันนี้จอยังบัตรีงเริ่มกับลาฟ้าตะปลีมีต่อปังติกมันรอตะมามดีเลยตะปลีนอกคงลองกิจระฝ่ายใหญ่เน็ตเน็ตไปยิงเตรียมตรีงเปิมจางตะกวัดติกมันรอตะมามจำปังอัตกเกือฮกีตะมามจำเริ่มอันนี้มันร
1: อจะเปลี่ยนจากไรเอาดีเป็นเร่งดำยึดมอญอารอนติสะรอมยุงอากอมกระโซดีดอกเร่งอารอนติสะรอมเซมตอนรอมยาเปิมเกี่ยวกิจทวดฮัตอยบัตรอันนี้เปิมจางถอยเละผู้เถียนยาปาจูปึกจูปรองมังยางมาริมกาตาริงได้บริเตติสะสะดังอตกตะยุงรองเซมตารองอกอมลำนอตะรองเปิมแจงเปิมอตรอนติสะเปิมเกะลังยักฮาโลลำตะรองเปิมแจงบดกรองปาปังเปิมสะลอยยึดโจเฮตารองได้เปียงโบโตริงต่อก่อนยุงยงปัญญาอันดีลอยมิเร่งต่อก่อนอัดริจริมสนำฮัตอยนอบัดอปงเจอเซเรียวได้ยึดงามอรันติสะปังอกอมดิดังได้โรจิโรฮาโบต่อก่อนได้บัวรอมอกอมรอยนารรอยรดาดังนอมะฮัตอยเปิมแจงอันนี้มาดรอปัญญาก่อนอัดริจก่อนยุงปนันซากิถวดปังรัดยมยุงก่อนปะเลยเลยได้เปิมอตรอนปังเปิมเกี่ยวเปิมแจงตรองเปิมจังนอวิยิระไดได้บุกเลอฮมัดเปิมจิปรังปังอือระก็ลังลำเปล่งเตะอนุจารอดินลังสะลำเปิมจังหัตอยปังอัตตะยุงรองเซมตรอมเกี่ยรอมอกอมสะดึงระก็ซึ่งหอบปังสะดึงดึงได้
2: ยิ่งไล่ตะบกอัตตะลองประกังตะอลาเรื่องปรีกระเดงฝ่ายยักษ์นิมตะจองได้เลยโยกระตะลำตริงตะกวัดปังฟีลังปังอัตตะปรีกระเดงเสด็งตั้งเอจับลำจารได้บาเร่งปุยแท็กตาลองประกังเรียบตามตะอลาเรื่องปรีอากรรมบดมิสุตริงได้มีเตาะปรีเตะตอบเล็บริมนั้นลองไทยเละลองเลเวดินลังหาถูโอลุงอาแกตอบเล็บอันจะในกิ่งเตะเสด็งตะดองอัตตะลองเปิมประกังตะอลาเรื่องปรีอุกซิตะกุมอัตตะถูยกอันก่อนปรีมะกลายปงายก่อนกุงมะวีตะกอบเปิมตะจุรก็กะลาปรีกระตึงอัตตะดองกระจิงวิเวปรีกระตึงลำปยันอนุจารกูลังสะตะนออันนี้ฮะตัยนอตะกวัดปังปยาฟีลังปังอัตตะปรีอันก่อนปรีวิอริตะจิปรีกระตึงฝาเสด็งตะมามตรำอันก่อนปรีบัตริงประตำปรีกระตึง
1: เพิ่มแจงกองเงียบประจาระลำเคยปอนสนำเอาอาดินตะกวัดหาตอยอาตอกตะยุงติงกวางกระจุงกระสุเพิ่มแจงกองเงียบอาตอกลอยยึดเป็นกระเร่งประเต็งหาตอยปยานสนำอัดรอลกีลำนอกอันนี้กองเงียบเพิ่มตะลิตำมามตรำตอกลอยซึ่งกระเร่งกองเงียบเพิ่มแจงปังติดมาตรออุนสตริกอาตอกปรานได้เป็นจะดำกระเร่งปะเจ้าดักเวลางต่างหามเม็ดมีตำมามรำเร็กดักปรอบไม่อาตอกยูโรเพ็ดซึ่งกระเร่งกระดูกอันดีเห็นจางกองเงียบเปิมแจงจ่อยยกต่ำมามลำดักตะจุรลอยยึดเปิกละเริงประเต็งกะหัตอยไปยานสนามอัดรอลกีตะติงป้อนเคยบลุงสนามเอากระสุเปิมแจงกองเงียบได้ลอยซึ่งละเริงประเต็งกะหัตอยไปยานสนามอัดรอลกีอันบุอัตอกตะยุงฮามเมดมิงปังอัตอกตะยุงเสด็งตะจองเปิมแจงกองเงียบหัตอยเนาะเปิมแจงตะวัดหัตอยปังตะรุอันดีมัดไปจริงอัตอกตะยุงตะจองเปิมแจงริมกบอันนี้เปิมแจงเวลังเปิมแจงลำเคยป้อนเอาได้ป้อนตะรองเปิมแจงมัดเปิมแจงปังจุอกอมดีดังเจียนเปิมแจงได้โดริงซินเพ็ดเปิงติจิปโตมป้อนเคยบลุงสนำเอายบลำจารได้เปิงยึดป้อนตะรองเปิมแจงมัดเปิมแจงปังจุอกอมเจียนเปิมแจงได้เปิมโบดำเริงยึดติ ลมนอได้สิ้นตรองเพิ่มจางเติมปังจุอกรมกสุเจียนเพิ่มจางได้โรโบงามเพลงยุดปอนตีนอตรองเพิ่มจางได้ยันในลังต้องกอบตะตุนเต็งควังเพิ่มจางกองเงียบปังอตกตะยุงกินเต็นสดังลำปัญญาโน
2: วิบานันยันจาร์นาวตะลิกเงียบเพิ่มเกี่ยวตรองจางฟังตะกุมกระยองปิจิงตรองจางมังจะบาร์โบ

ตรงรัฐบุรุษนรบนาดดังบ่าวปังริยูตารูปยาลายทุกทางไอดีเบย์บินในก่อนไปเลยปังเดบบอลเลยเมืองยนจ่ารอยประกาศตบบก่อนไปเลยปังเดบบอลลบมังจ่ารอยดังรำตึง